0: วันนี้เหงาอ่ะคิดถึงคุณนะ
1: สวัสดีค่ะใหม่เป็นเบอร์แล้วนะคะ
0: เนี่ยเจ้านายบ่นตั้งแต่เช้าเลยนะเข้าไปถึงก็บ่นซ้ายก็บ่นเย็นก็บ่น
1: ไปเบอร์ใหม่ได้เลยนะ
0: โอ้คิดถึงอาหารฝีมือคุณจังเมื่อไหร่จะมาทำให้กินอีกอ่ะ
2: activate